0: สมาพ่อแม่ตั้งพี่น้องจูงเงินกายฟันแหงอีเม็ดทวมนองกะไล่ตีเนื้อติงเหยอันต้องหอดเต้คงเจ้ากี้สู่ห้องพี่น้องเจ้าหนำลงพี่น้องฝ่าออกหน้าแป้งปูนก็ไม่ถึกต้องคือหน่อยมาเสียหายนี่ก็แมนเจ้าย่ามฝอยมะเฮาคือจึกเจ้าเจ้าหนำปลูกกวงเจ้าย่ามหามหอดลังเตือฟันแหงเจ้ากายเปิ้นอีเฮือนองฟันกวกน้ำสู่สายอินทันบอกสอนก้นเซตื่มก้นไอเวียกเกอกังมานีลงแป้งปูนเอเหลื่อยเกอเหอซิบชาวบอกกุ๊กหาปลูกใดตัวหนึ่งน้ำจุติก็ปลูกย่างแป้งใดซิปิน่องแต่งออกเกอหน่อยมาสิหายกวงยามเอ็ดองฟันกวกน้ำสายอินทันว่าน
1: าวแวดกักเมืองจนโคเร่าจนไงนะหายเงินละฝีฟุ้นว่าละถูก
0: ก้าวกูดไฟมางเฮอเสาแหงเพเซอร์หักใหม่กันเสาเนาสหักเอาจูเนียหักใหม่คือเอ็ดห้าไฟเสือเฮาคือหักเสาออกเฮอก็แปะไปไหนน้ำจูตีปลูกฟักนางยามน้าวปลูกเขิมแต่เจอยามฟันแหงพี่น้องอิ่มออกหน้าคือไข่หนำเฮอก็ปลูกย่าถึกทวมนองหลังเชื้อฟันพี่น้องจังปลูกมากจูแนวก็หักหล่มตั้งไม่เฮาฟ้องไก่แนวเบ่งน้อยมาเจอแปะเพ้นแนวเบ่งเนื้อก็ปลูกป้าจันทิสวนสามิงเจ้าก็ว่าหลังเจ้าว่าฟันหม่มว่าฟูนใดตัวหนึ่งหักใหม่เก่งบงสิหอดเจ้าปิดบ่ฝ่ายเสือตื่มก็ฝ่ายฟูนตัวหนึ่งแมนหักใหม่เก่งสอไปเฮ็ดป้าเงินที่ตวนสาตันเจ้าเฮอหู
2: คือเฮ็ดเฮ็ดเมื่อรอยนั่งเล่นที่ตาน้องมาตื่นยินบอกไก่เยื่อฝูทุกบอกไก่เยื่อ
0: เจอเม็ดฟันฝ่าแดดเฮินพี่น้องฝ่ายแสบม้อยเมื่อแนวก็มาแตงว่าก็มาแตงเห็นเลื้องออกสิฝ่ายเบิ่งม้อยก็ยังสิวแมนเอาใดจูก็เลอว่าไปใดปุ๊กกุ๊กเสียที่นี่หากเสาออกตั้งหนอกลังยำฟันไล่น้องเหลี่ยงถุยสารห้องเฮิรนองเวียนบาเฮิรนถึกตกเหลือเจอฝ่าเอื่อนเฮิรนองเอ็มออกแสบม้อยแป้งปูนมาก้าวโกดดินหินแมนเอ็มมดใหม่มาตีน้องเหลี่ยงเกอตันถับเฮิรนยำเหลี่ยงมือองเวียนบาเฮิรนสาใจหลากยังว่าพี่น้องฝ่ายม้อยดีแต่น้องห่วยห่องเจ้าฝ่าทวมฝ่ายแมนเอตาฝั่งสูงหึ่น